สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเราพบกันอีกแล้วทีมงานวิทยุเล่าจำปาKeeping it local is as easy as asking your smart speaker to stream Swan 99.9 FM. ยาววิทยุเราจำปาเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมงหา12โมงเป็นประจำมื้อนี้คือว่ามีครบคณะครบทีมมาเว้ากับท่านผู้ฟังที่เคารพอ่ะก่อนสิไปฟังข่าวพยากรณ์อากาศและก็มีเสนอว่ามีผู้ใดๆอยู่ในห้องส่งมื้อนี้เนาะคําควรนี่เพิ่นว่าน้อง6ความจริง6ความจริงที่ให้เฮาเติบโตเนาะเพิ่นว่า1ก่อนจะขอพรนั่นน่ะจงเชื่อมั่นซะก่อน2ก่อนจะเว้าก็จงฟังซะก่อน3ก่อนจะจ่ายเงิน